0: กวาจีเอิร์ดกวาจีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาจีบรอนยังก็กะลินปัตตังอาเทยัดีก็ทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเดบกิปางเอนดาริปาดาเ
0: ทเย่ก็บิตาฮานาลิปีนกวาจีปู้กะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกะบรุบรุกะดิมันตังนาจีนมัมฟาอัต
0: ยันทังถ้าลาหูรุนทรพีรอนกวาจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาตุดังกวาจีจีนยูทรพีสบะอาวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดาทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบลาเกยังคาคาพงาลามันตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุ
0: นิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานนั่นเงิน New Hafiasi

0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทท่ามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันจัง
1: บ่ปานแน่นายรอกวันก็ท่าทั่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาดีบ่รอยังก็กะลืมปะตังอะเทจะดีก็ทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกีปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮาลิปีตกวาดีปู่กะลืมเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุบรุกะดิมันตังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาวรุ่นเทอร์ปีรอนกว่าดี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายก็ได้กับปุตโตอาซาตุหอยังตามเอฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาเตือนกว่าดีจีนยูเทอร์ปีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จสจาระโปรเฟชชั่นแลดันเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาเบลาเกยังคาคาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะเซอร์ปีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลลปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าดีอาเซรอเนื้อทาลาหุ่นเซอร์ฟิสมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันมือเซนจูชีฮันน่าไปยังเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ในที่พักลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวัยยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิอาลุกสมาวีhandphone 0812 60 60
1: di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili baknyu afi AC neme berijam
2: percayakan penanganan AC anda pada kami CV New Hafi AC servis resmi AC melayani pemasangan baru AC bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Sumawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UIS kak.